ตักตวงนาวเลียอรุโดะเดียกามิวไรโนอดามินดาอันดารกบาลนักบิเลียสัพยาคสัพิตา

กายุระมามติติกะกิตาเอนุนุอภิบาลัตมะญะติมาราโอกะอุดูยัมปาวปะนัสสิปุลูหะริ